0: 3ZZZ 92.3 FM
1: Creative ขึ้น 92.3 FM
2: ขอคิดและคำคมความหวังดีจะมีค่าเมื่ออยู่ถึกบอนถือเวลาและอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของความหวังดี
1: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกาพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยอีก 92.3 FM แห่งนี้เนาะสำหรับท่านที่ติดตามทางคลื่นวิทยุหรือว่าจะเข้าทางเว็บไซต์ของทางสถานีก็บ่ยากเนาะเข้าไปกับ3ZZZ นี่แหละเข้าไปเนาะกับสามารถมันก็สิเห็น3ZZZ Radio Program กับกดเข้าไปก็สามารถรับฟังได้ตามเวลาเนาะสำหรับท่านที่อาจจะบ่มีวิทยุเนาะแต่อยากฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันกะมื้อนี้เนาะก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่16ของเดือนพฤษภาปี2026ไปแล้วเนาะเดือนเมษเอาไปแล้วค่ะได้อีกนานเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะกะอากาศสำหรับมื้อนี้นี่ก็ยังอบอุ่นอยู่เนาะแต่กันก็อาจจะแรงๆเข้าไปนี่สิมีฝนแล้วเริ่มฝนมื้ออื่นนี่ก็อาจจะมีฝนมาก็เกือบหมดทิศเลยเนาะเกือบหมดทิศเลยคันสิเว้าก็จะมีฝนตกแล้วก็อากาศก็สิเริ่มเย็นแล้วได้แบบนี้ก็สิบ่ฮอด20องศาแล้วเนาะ15 16ประมาณนี้เนาะเตรียมกันไว้อย่าลืมเนาะท่านผู้ฟังเนาะปู่ตู่แม่นายพ่อลุงแม่ป้าเอาอาที่ว่าสูงอายุบ่หรือว่าลูกหลานน้อยที่ยังบ่ได้ไปซักยากันฟลูก็อย่าลืมเนาะไปซักกันกันไว้เพราะว่าอีกบ่ดนนี่ก็จะเข้าหนาวแล้วเนาะแล้วก็คือเว้าแล้วพญาติโรคอ้อยไม่หยังสายพันธุ์ใหม่ไม่หยังต่างๆนี่ก็วนเวียนเมียนไปอยู่นี่ตลอดเนาะก็มีมาแล้วก็โดยเฉพาะก็แบบอากาศที่หนาวเย็นนี่ก็อาจจะมีการแพร่หลายขึ้นตื้มอีกก็เพื่อป้องกันเนาะหรือว่าลดพรบรรเทาเนาะกับอาการที่ว่าเฮาสิไปเก็บให้แห้งหั่นก็ไปซักกัดไว้ก็ดีก่อนเนาะก็อันนี้ฝากกันไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นยังไงก็มีข่าวๆหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ก็โดยเฉพาะการที่นี่มันอาทิตย์ที่ว่ามีการประกาศเนาะแถลงงบประมาณประจำปีการเงิน2026-27เนาะสำหรับรัฐบาลกลางเนาะอาทิตย์นี้มันรัฐบาลกลางเพิ่นออกไปก็สิมีข่าวมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเล็กๆน้อยๆเนาะพอได้ครับฮู้เกี่ยวกับว่าแม้มีหยังแดในงบประมาณต่างๆนั่นก็คือว่าแล้วก็อากาศหนาวเย็นนี่ก็ให้ระมัดระวังกันเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบเกิดสะพานเนาะกระทันหันบนต่างๆก็มันมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดก็ให้ระมัดระวังก็คือว่าให้มีสติเนาะในการไปมาท่านมานี่มีอย่างสิก็แล้วก็ป้องกันกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันว่าเฮากับบ่ผู้ใดติดบ่หรือว่าคือข่าวที่ออกไปเนาะก็โรคแบบฮันต้าที่ว่าออกมาใหม่นี่ก็ในระยะนี้ก็ถึงแม้ว่าผู้ที่ว่าเดินทางไปกับพวกติดเสื้อเนาะอยู่ที่เหือสำราญนั่นจะมีการกักตัวแต่ว่าเขากับพวกงูว่ามันเล็ดลอดออกไปคือเพิ่นว่าแล้วเวลาที่ว่าพญาติมันฟักอันนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนเพิ่นเนาะก่อนสิฮู้ก็อาจจะสามารถเล็ดลอดไปได้นั้นการระมัดระวังกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็มีข่าวเนาะก็คือดังก่อนหน้าที่งบประมาณของรัฐบาลกลางสิออกนี่ก่อนหน้านี้ก็ทางรัฐบาลของพนาธานแอลบานีเนาะรัฐบาลกลางนี่เพิ่นก็ได้ออกมาประกาศถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งขันของการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ต่างๆอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนาะก็ได้มีการมอบกองทุน 2.5 ล้านดอลลาร์นี่ให้แก่เพื่อที่ว่าเฮ็ดให้สาวหนุ่มเนาะได้สามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆในของเขตต่างๆไม่หยังเกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้เพิ่นก็ไถทุนในตัวนี้นี่เติมเข้ามาอีกเนาะก่อนหน้านั้นก็มีภาษาหลายๆภาษาเนาะที่ว่าติดสอนอยู่ในโรงเรียนท่านอยู่ในโรงเรียน

นนอกเหนือจากแบบคือสไลด์เนาะกับเป็นที่นิยมกับเป็นสายญี่ปุ่นบออิตาลีบอมันอย่างซีเนาะกับสเปนบอหรือว่าฝรั่งเศสมันอย่างซีตื่นภาษาจีนกลางเวียดนามมันอย่างซีเนาะการในจำนวนหลายๆภาษานี่ก็ที่มีอยู่ในตอนนี้ก็มีซาวภาษาเลยเนาะกันว่าแล้วมีซาวภาษานั้นมันอย่างมีอินโดนีเซียเดหมอมันอย่างมีเนาะกันในจำนวนแบบนี้อาทิตย์นี้ที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ทุนมากับมันประกาศเพิ่มเติมมันให้กองทุนไปเสริมเอาภาษาอินเดียเนาะภาษาอินเดียเอามาเสริมตึงอีกเพราะว่าคือว่าเราอยู่ในอินเดียกับมันมีหลายมีอย่างส้นเผ่าหลายภาษานอกเหนือเนาะแต่ว่าลักๆเนาะคือสิว่าภาษาลักๆคันนั้นที่เว้ากันเนาะก็จะมีที่ว่าเติมเข้ามาอันนี้มันรัฐบาลเพิ่นประกาศเสริมเข้ามาเติมเนาะแปลว่าให้เข้ามาเติมในการรับรู้ให้ไปสิทธิ์สอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆเนาะก็มีทั้งภาษาฮินดีภาษาเบงกาลีภาษามาราตีอ่านบ่แม่นภาษาเนาะเป็นมันเป็นแบบเป้าสนเผ่าเนาะเตลูกูทามิลกุจาราตีเออร์ดูกานาดาเนาะแปลว่านี่เป็นแบบภาษาของสนเผ่าเนาะของทั้งอินเดียทั้งของเขตนั่นพาราตะนั่นเนาะเป็นได้มาเสริมให้มาเข้าในหลักสูตรการสอนนี่เติมแหละเนาะเพราะว่าคันสิว่าละคือภาษาฮินดีนี่อันฮินดีนี่หรือว่าฮินดูฮินดีนี่ก็แปลว่าเป็นภาษาที่ว่าเว้าเป็นวงกว้างเนาะในชุมชนของหลายๆเขตในประเทศอินเดียนี่ก็เพิ่นอันนั้นเนาะอันนี้ก็เลยแปลว่าอันนี้เนี่ยมันทางรัฐบาลเพิ่นเติมเข้ามาเติมเนาะในการทําเข้าไปสิทธิ์สอนอยู่ในโรงเรียนต่อไปวันให้ของเพิ่นมาเติมกับที่ว่าซาวภาษาที่ว่ามีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซาวนึงที่ว่าเนาะก็อาจลูกหลานการท่องเที่ยวว่าต้องการอยากไปทําเฮียนเนาะก็สามารถไปทําเฮียนกันได้เนาะอีกอันนึงข่าวที่เดี๋ยวนี้กําลังกับเป็นข่าวดังอยู่ในทั้งโดยเฉพาะอยู่ทั้งซิดนีย์เนาะก็เป็นข่าวที่ว่ามีเป็นห้องหมอหรือว่าเป็นคลินิกเอาปวดแขนเนาะเป็นทันตแพทย์คนเสื้อสัตว์เวียดนามเนาะที่ว่าเฮ็ดมาได้25ปีแล้วไปว่า20กว่าปี30ปีแล้วแต่ว่าอันนี้นี่ที่ว่าบันทึกที่ว่าเก็บกรรมมานี่ๆเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเนาะว่าชาวซิดนีย์ก็อาจจะเป็นหลายพันคนเนาะอาจจะมีซิดเนาะอาจจะมีซิดที่ว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของที่ว่าไปติดเสื้อเนาะเสื้อบ่ว่าจะเป็นเสื้อโรคตับเนาะเฮปาไทติสหรือว่าเสื้อ HIV เนาะโดยที่ว่าหมอแคลหรือว่าหมอแคลอยู่ที่คุ้มบรัดฟิลด์เนาะซึ่งเป็นพบเห็นเนาะหลังจากที่มีการไปกวดกากับหมายความว่าคลินิกนั่นแปลว่าบ่ได้มาตรฐานบ่มีความสะอาดและก็ใส่บ่มีการบันทึกไม่อย่างคักแน่ไม่อย่างซี่เนาะกับแปลว่าเฮ็ดบ่ได้มาตรฐานบ่ได้แต่ว่าได้มีการเฮ็ดเบี้ยงมาหั่นได้เป็น30กว่าปีแล้วดังนั้นเป็นเก็บย้อนหลังขึ้นไปสําหรับคนป่วยหรือว่าคนไข้ที่ไปรับบริการอยู่คลินิกตัวนี้นี่พอดพุ่นแหละ25ปีหลังพุ่นเนาะเพิ่นก็เลยประกาศเตือนว่าถ้าว่าผู้ใดได้ไปคลินิกตัวนี้อยู่สตราทฟิลด์หั่นให้ไปกวดว่าตัวเองนี่มีเสื้อเฮปาไทติส B เนาะหรือว่าเสื้ออันตับอักเสบประเภท B นี่หรือบ่เนาะแล้วก็อาจจะมีเสื้อ HIV บ่หรือบ่อันนี้นี่ก็กําลังวุ่นๆกันอยู่นอกตามกับว่าคือว่าแหละเพิ่นบ่ได้มาตรฐานแล้วก็อุปกรณ์บ่ได้มีการค่าเสื้อคักแน่ไม่อย่างก็เลยมันอาจจะมีการเฮ็ดให้แพ้เสื้อกันได้อันนี้ก็ถ้าว่าเนาะบ่ฮู้เนาะพี่น้องทั้งซิดนีย์บ่หรือว่าอยู่ใกล้แถวนั้นบ่หรือเคยได้ไปใช้บริการทั้งนั้นหรือบ่เนาะเป็นหมอคนเสื้อซาดเวียดนามเนาะคนออสเตรเลียเสื้อซาดเวียดนามที่มีอยู่ในบริเวณนั้นเนาะนี่ก็เ
ก็ออกมาให้มีการไปติดตามกันเนาะถ้าว่าบ่คักบ่เนี่ยก็ไปกวดเลือดหรือว่าไปติดต่อหาได้เนาะแล้วก็อาทิตย์นี้เนาะเพิ่นก็ประกาศเตือนเนาะสําหรับผู้ที่สิเดินทางไปทางประเทศฟิลิปปินส์ก็ให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าในอาทิตย์นี้นี่จะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นเนาะอยู่ทางนั้นก็เลยออกมาประกาศเตือนให้ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะกับผู้ที่ว่าต้องการเดินทางไปทางเกาะทางมินดานาวทางตะเวนออกเนาะอยู่ที่เกาะหลายๆเกาะทางฝากนั้นแล้วก็เพิ่นก็แนะนําเนาะคันสิว่าคันเป็นไปได้ก็บ่อยากให้เดินทางไปในของเขตดังกล่าวนั้นแล้วก็มันก็เพิ่นก็มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสุขเสริญสําหรับกงสุลตลอด24ชั่วโมงเนาะแล้วก็อยู่ที่นครแคนเบรานําทางว่ามีหมู่เพื่อนบ่หรือญาติพี่น้องเนาะได้เดินทางไปแล้วก็อาจจะวิตกกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ออกมาคือว่าแหละว่าการให้เดินทางเนาะแบบว่าบานประกาศห้ามก็สิว่าห้ามบ่แม่นก็ให้ยกเลื่อนไปก่อนบ่อยากให้เดินทางก่อนเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ให้ระมัดระวังนั่นแล้วก็อย่าลืมเนาะท่านฟังเป็นกําลังใจเนาะให้แก่นักห้อง ขอโทษนักห้องเซาออสเตรเลียเนาะคือDelta Goodrem นั่นเพิ่นไปเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันเนาะแข่งขันงานนักห้องยูโรวีชั่นซึ่งจัดขึ้นผ่านมาแล้วเนาะก็เข้ามามาฮอดปัจจุบันนี้ก็Delta นี่ก็ได้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแล้วเพิ่นก็เรียกห้องอ่ะเนาะให้มีการเรียกก็โหวตกันเนาะให้คะแนนกันนะนะให้คะแนนเพราะว่าเพื่อสิได้ชิงชนะเลิศได้คะแนนหลายอันนี้ก็เนื่องจากว่าปีนี้นครหรือว่ากรุงเวียนนาหั่นเป็นตัวแทนเนาะหรือว่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันขับห้องเนาะห้องเพลง Eurovision ครบรอบ70ปีนี่นะแต่1ท้ายอาทิตย์นี้เนาะเพิ่นก็เข้ามื้อนี้ก็นี่คือสิมื้ออื่นก็สิมีการถ่ายทอดอยู่ช่อง SPH บ่ถ้าว่าท่านใดสนใจเนาะมักๆจะมักการแข่งขันเพลงแบบประเภทนี้เนาะเป็นเห็นเพราะว่าอันนี้ก็สิมีบรรดานักห้องที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเลย35คนเนาะที่ว่าไปร่วมเนาะไปว่าแข่งขันในครั้งนี้อากาศเพิ่นก็ห้องคือแหละให้กําลังใจเนาะสําหรับDelta ที่ว่าเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาไปแข่งขันในครั้งนี้

มาฟังข่าวกันกันหน่อยภายหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่ารัฐบาลจีนตกลงจะซื้อยนต์โบอิ้งเพียงแต่200ลำซึ่งหน่อยกว่าที่มีตามการคาดคะเนเอาไว้กว่าครึ่งซึ่งราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลง 4% เป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่15พฤษภาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการของ Fox News ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนตกลงในเรื่องการตั้งซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวนเพียงแต่200ลำถึงอย่างไรก็ดีราคาหุ้นของบริษัทโบอิ้งแม้นตกลงมาอยู่ที่ 4.1% ในระยะของการซื้อขายของวันผ่านมาเนื่องจากการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งของจีนถือว่าเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจหลายรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกองประชุมสุดยอดระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิงที่นครหลวงปักกิ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการปรึกษาลือได้กล่าวว่าแต่เดิมมีการเว้าอารมณ์กันถึงการสั่งซื้อยนต์โบอิ้ง737 MAX จำนวน500ลำและอาจมีการสั่งซื้อเครื่องบินยนต์ลำยนต์ตัวลำยนต์ที่กว้างแล้วก็มีขนาดสูงกว่าเพิ่มขึ้นหลายสิบติดตามมาภายหลังแต่ก็มีการรายงานว่าจีนเจรจาแบบเดียวกันกับ Airbus ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยนต์ยักษ์ใหญ่ในฝั่งยุโรปเมื่อหวนกลับไปในการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ9ปีก่อนท่านสีจิ้นผิงได้ตกลงสั่งซื้อยนต์300ลำแต่ต่อมาก็ลดลงเหลือเพียง51ลำและส่วนหลายก็เป็นยนต์ขนส่งสินค้าเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเข่งตึงขึ้นจึงเกิดสงครามการค้าเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่14พฤษภาคมว่าด้วยท่านสกอตต์เอสเซนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของสหรัฐได้เว้าถึงกระแสการขาดคะแนนในเรื่องการที่จีนจะเพิ่มเป้าหมายในการซื้อสินค้าเกษตรกรของอเมริกาจากการปรึกษาหารือระหว่างท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำประเทศจีนที่มหาศาลาประ

ชนในนครหลวงปักกิ่งว่าสหรัฐมีขอตกลงซื้อขายขนาดใหญ่จากขอตกลงปูซานที่เกี่ยวพันกันในอีก3ปีข้างหน้าในเรื่องตัวเรื่องถึงถือว่าได้รับการจัดการไปเรียบร้อยแล้วขอตกลงปูซานหมายถึงการพบพ่อกันระหว่างท่านทรัมป์และท่านสีที่เมืองปูซานนอกหอบกันประชุมสุดยอดความหัวมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนตุลาปีที่ผ่านปัจจุบันถือเรื่องเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของสหรัฐไปยังประเทศจีนสำคัญในการเจรจาการค้ามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์บิดทางด้านบรรดานักวิเคราะห์ลิงเห็นว่าจีนก็น่าจะเพิ่มยอดการสั่งซื้อเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ที่เมืองปูซานเนื่องจากความต้องการในประเทศที่อ่อนแอและการแข่งขันด้านราคาจากบราซิลแม้นถือกว่าอันใดก็ดีตลาดแม้นกำลังรอหาความแจ่มแจ้งว่าจีนจะเฮ็ดตามสัญญาซึ่งให้ไว้เมื่อปีที่แล้วแต่อย่างใดในการนำเข้าตัวเหลือง25ล้านตันต่อปีไปถึง2ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดเป็นข่าวจากเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในมือวันที่14พฤษภาคมว่าศูนย์การปฏิบัติการด้านการเดินเหือของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ผสมผสานการเดินเหือนานาชาติในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางได้รายงานว่าเกิดเหตุกลุ่มบุคคลบ่ทราบถึงฝ่ายใดบุกขึ้นเหือลำหนึ่งจึงจอดทอดสมออยู่ทางทิศตะวันออกเสียงเหนือของท่าเหือปูเจราแอมฝั่งทางเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็บังคับให้เหือเดินแลนมุ่งหน้าเข้าสู่เขตนานำของอิหร่านซึ่งแหล่งข่าวของความมั่นคงทางทะเลได้บอกว่าเหือที่ถูกยืดก็คือเหือที่เป็นการวิจัยทางด้านการประมงที่มีสื่อว่ามีส่วนยศมีทะเบียนสัญญาณสัญชาติฮอนดูรัสปัจจุบันเหือลำดังกล่าวเมนได้ยึดส่งสัญญาณผ่านระบบตัวตนอัตโนมัติหรือ AIS และก็สามารถติดต่อส่วนมูลล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมผ่านมาก็ได้พ่อเหือลำนี้อยู่ในเขตคิดครับคือว่าที่อิหร่านในอาโอมันถึงเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งที่3ที่มีการเอายืดเหือในนานนำสากลของอัลเปอร์เซียและตองแคบฮอมุสนับตั้งแต่เกิดมีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐในโอกาสการเยี่ยมยามนครหลวงปักกิ่งอย่างเป็นทางการที่มหาศาลาประชาชนที่ปักกิ่งผู้นำของจีนได้นิยามการเยี่ยมยามของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในเทือนี้คือการเยี่ยมยามครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องว่ามีสายทัดห่วมการฟื้นฟูความหงเหงของจีนและเหตุให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกสามารถดำเนินการเที่ยงคู่กันไปได้และมีความเสื่อมันว่าความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนแม้นเป็นความสัมพันธ์วิภาคีอันสำคัญที่สุดในโลกที่และสหรัฐควรเป็นพันธมิตรกันแม้นคู่แข่งท่านสีจิ้นผิงกล่าวความเคารพซึ่งกันและกันแม้นคือหมักหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์อันหมั่นแก่นและทั้งสองประเทศอ้วนสวยเหลือกันพักดันเงื่อลำใหญ่แห่งความสัมพันธ์นี้ไปมุ่งหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องในขณะที่ท่านทรัมป์อื่นว่าอันซีคือเพื่อนกล่าวว่าการหาปรึกษาลือที่มหาศาลาประชาชนแม้นเป็นไปในเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมด้วยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งมีผลสะท้อนอันหลายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตแห่งความหัวมือและความอุดมหังมียิ่งใหญ่กว่าเดิมนำสหรัฐใส่โอกาสนี้กล่าวเสื้อเซินทานประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปเยี่ยมยามวอชิงตันอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้รัสเซียกลายเป็นผู้จัดแจงตอกหาน้ำมันซึ่งเป็นลายลักษณ์ของซีเรียถึงแม้ว่ารัฐบาลมารากัสจุดใหม่จะหัวมือกับสหรัฐตะวันตกมีความบ่ไหววางใจต่อรัฐบาลมอสโกเนื่องจากรัสเซียให้การสนับสนุนทางการทหารแก่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อันอาซัสสำนักข่าวรอยเตอร์ได้กล่าวว่าการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 75% หรือประมาณ 60,000 บาร์เรลต่อมือในปีนี้ซึ่งเป็นปริมาณสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของการส่งออกน้ำมันทั่วโลกลายมือของรัสเซียแต่สำหรับรัสเซียซึ่งมีการผลิตภายในประเทศยังคงต่ำกว่าความต้องการการหมุนเวียนข้างต้นเหตุให้รัฐบาลมอสโกกลายเป็นผู้จัดแจงหาน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของประเทศโดยเขามาแทนที่ประเทศอิหร่านสถานการณ์เซนนี่แสดงเห็นว่าซีเรียยังมีข้างเลือกที่จำกัดถึงประเทศแม้นกำลังฟื้นฟูจากสงครามเนื่องจากเศรษฐกิจของซีเรียยังบ่ได้บูรณาการเข้ากับระบบการเงินของโลกอย่างใกล้ชิดแต่ยุโรปและรัฐบาลวอชิงตันจะยกเลิกมาตรการความบาดที่มีมาดลหลายสิบปีต่อซีเรียบรรดานักวิเคราะห์2คนและเจ้าหน้าที่รัฐซีเรีย3คนกล่าวว่าการค้าน้ำมันกับรัสเซียแม้นสะท้อนเห็นถึงความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลมารากัสและเหตุให้รัฐบาลมอสโกมีอิทธิพลในประเทศซึ่งความสัมพันธ์กับรัสเซียอาจเหตุให้ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปรัฐบาลวอชิงตันเกิดความเข่งตึงแต่ในปัจจุบันรัฐบาลมารากัสมีทางเลือกหน่อยหลายจากสหรัฐบ่สามารถบรรลุข้อตกลงหรือโจขอพิพาทกับรัสเซียเกี่ยวกับยูเครนได้มันก็บ่แม่นเรื่องที่น่าแปลกใจถ้าสหรัฐจะบอกซีเรียหยุดซื้อน้ำมันเต้าซื้อน้ำมันเหล่านี้ให้รัฐบาลมารากัสกัสก็มีความหนักใจและก็มีความเสี่ยงและกำลังลิงเห็นมองหาซัพพลายเออร์ทางเลือกทางอื่นเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซีเรียได้กล่าวว่าการพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากรัสเซียของซีเรียแม้น มีภาพสะท้อนให้เห็นถึงขนาดตลาดที่จำกัดและพ่วมซื้อและกำลังซื้อที่อ่อนแอของประเทศซึ่งเหตุให้ยากต่อการเฮ็ดสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆเช่นประเทศในอ่าวเปอร์เซียรัฐบาลคาดว่าจะเก็บเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นได้ถึง 36,200 ล้านดอลลาร์ด้วยการตัดงบประมาณโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Scheme หรือ NDIS ซึ่งประกาศว่าจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีสภาวะพิการอย่างหุนแหงและทาวรการตัดงบประมาณโครงการ NDIS แม้นเป็นแรงของความประหยัดงบประมาณอันใหญ่ที่สุดในงบประมาณของรัฐบาลกลางแต่ก็เหตุให้หลายคนในชุมชนผู้พิการรู้สึกบ่ดีใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีรัฐบาลก็ยังบ่ได้ยืนยันว่าจะมีประชาชนกลุ่มใดที่จะถูกตัดคุณสมบัติออกจากการช่วยเหลือรัฐบาลของแต่ละรัฐจะเข้ามาตื่มต้องวางเหล่านั้นหรือบ่ถึงงบประมาณของรัฐบาลกลางแม้นมีผู้ที่เหี้ยกเอิ้นว่าผู้ชนะและผู้แพ้เสมอแต่หลายคนในชุมชนผู้พิการรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกลุ่มผู้เสียประโยชน์ในปีนี้ในด้านการเบิ่งแยงความดูแลของผู้พิการรัฐบาลได้ยืนยันลดงบประมาณโครงการ NDISเพื่อประหยัดของงบเกือบถึง 38,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา4ปีข้างหน้ารายงานงบประมาณเปิดเผยว่ารัฐบาลจะลดจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าโครงการ NDIS ซึ่งเบิ่งแง่ชาวออสเตรเลียที่มีความพิการหลายกว่า 760,000 คนเอกสารงบประมาณแสดงเห็นว่าแผนการลดการเติบโตของ NDISแม้นเป็นมาตรการประหยัดในงบประมาณที่ใหญ่ที่สุดเพียงมาตรการเดียวมีการจัดตั้งกระบวนการประเมินตีราคามาตรฐานเพื่อคัดแยกคุณสมบัติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือท่านมาร์คบัตเลอร์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้และคาดว่าจะเฮ็ดให้มีผู้พ้นจากโครงการประมาณ160,000 คนถึงระบบประเมินความพิการเพื่อเข้าโครงการ NDIS ในรูปแบบใหม่จะเริ่มใส่ตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีคศ2028เป็นต้นไป
1: แกมาฝากกันตื่มอีกเนาะเกี่ยวกับที่เคยได้ออกไปแล้วสำหรับบรรดาเจ้าของรถรถยนต์เนาะสามารถที่ว่าจะขอเงินคืนได้ 20% สำหรับทะเบียนรถสำหรับปี 2025-2026 นอกกับแปลว่าเป็นสิเริ่มวันที่1ของเดือนจูนปีนี้เนาะจนฮอดวันที่31ของเดือนกรกฎาคมระยะนี้แปลว่าทานใดที่ว่ามีรถส่วนตัวก็สามารถเข้าไปขอเงินคืนนอนเงินอันคืนได้ 20% สำหรับเงินลงทะเบียนรถนั่นได้ 20% มันก็ให้เวลา2เดือนเนาะในการเฮ็ดที่ว่าสามารถขอเงินคืนนี่ได้แล้วก็สำหรับอันนี้นี่มันเฉพาะผู้ที่ว่าจ่ายค่าทะเบียนรถเนาะในปีผ่านมาเนาะปี20252026ก็หมายถึงว่าฮอดเดือนจูนปีนี้เท่านั้นเนาะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ว่าจ่ายค่าทะเบียนหลังจากวันที่1ของเดือนจูนนี่80บ่มีสิทธิ์เนาะบ่มีสิทธิ์ขอแต่ว่าเพิ่นสิเปิดโอกาสให้คนที่ว่าลงทะเบียนก่อนหน้านั้นเนาะในระยะปี1ผ่านมาปีการเงินผ่านมาน่ะนะฮอดวันที่31เดือนเมษายนเนาะของปีนี้หั่นคันผู้ใดจ่ายในระยะนี้แปลว่าสามารถเข้าไปขอเงินคืนได้ 20%เนาะแปลว่าอันนี้มันทั้งองค์การ Service Australia หรือว่าที่ว่าเฮาฮู้กันคือ Centreling เนาะเป็นผู้ที่ว่าให้ตัวนี้แต่ว่าต้องได้เข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะมีวิธีบอกเนาะการทางว่าท่านผู้ฟังท่านใดบ่รู้จักเฮ็ดก็ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้ก็ได้เนาะแล้วก็บอกลูกบอกหลานเฮ็ดให้ถ้าว่า ผู้หนึ่งหานะสามารถขอคืนได้ทางว่าท่านมีรถ2คันเนาะมีสิทธิ์ขอได้2คันถามว่าหลายกว่านั้นก็หมายว่าบ่ได้เนาะก็ 30% ของคือค่าที่ว่าเฮาจ่ายไปเนาะเฮาจ่ายไปเท่าใดก็แปลว่า 30% ของเงินที่ว่าเฮาจ่ายไปนั้นเฮาสิได้คืนเนาะอันนี้ก็สําหรับรัฐวิกตอเรียเฮาเนาะอันนี้แปลว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นก็สิว่าสิให้สูงสุดเนาะในตัวนี้อันนี้ก็อากาศตื้มอีกเนาะสําหรับฐานที่อาจจะบ่ได้ฟังทีแล้วนี่บ่หรือว่าที่ออกไปก่อนหน้านั้นเนาะก็มาฟังข่าวเนาะมีข่าวเป็นตะฮักเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็คิดว่าเป็นข่าวที่2ที่ว่าข้าพเจ้าเห็นข่าวนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มาสิกสภาผู้แทนอยู่นี่เนาะผู้หญิงเนาะที่ว่าอยู่วิกตอเรียเฮานี่ค่ะได้เอาลูกไปเลี้ยงอยู่ที่สภาคือกันเนาะก็เกิดแต่อันนี้นี่มันเกิดขึ้นอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะในระหว่างที่ก็บ่ค่อยได้เห็นเนาะเหตุการณ์หรือว่าแบบนี้เนาะภาพแบบนี้ที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนภาคแรงงานของคือยะนางอย่างอันทานาทีฟคอฟฟี่เนาะได้กลับมาเฮ็ดเวียกคืนหลังจากที่พักไปเอาลูกเดือนนึงเนาะแล้วมีลูกเดือนนึงได้เดือนนึงแล้วกลับคืนมากับมันอันนี้นี่มันผู้เกี่ยวเกิดลูกไปแบบไปฝากท้องให้ผู้อื่นถือพาให้เนาะแล้วก็กลับคืนมาในระหว่างที่มีการประชุมรัฐสภาอยู่หั่นเนาะก็แน่นอนเนาะก็เพิ่นก็ต้องได้มีการแถลงข่าวไม่หยังก็เลยแทนที่ว่าสิออกไปจากห้องประชุมหั่นนางคอฟฟี่นี่สะบัดกลับอุ้มลูกกลับไปหาประธานเทเวลมาลาดซึ่งท่านเป็นประธานสภาเนาะคือมีผู้นึงเนาะเป็นประธานสภานางอยู่กลางๆก็เอาลูกไปฝากไว้แล้วก็ประธานสภาเองก็ได้สร้างความประหลาดใจเนาะก็เฮ็ดให้แบบว่าเพื่อว่าเฮ็ดให้สภาสามารถดําเนินกันไปด้วยดีท่านมาลาดนี่ก็อุ้มเด็กน้อยไว้แล้วก็หยอกเย้าเนี่ยก็เอาปันแบบเอาลูกกันละซอยเนาะแล้วก็มีการป้อนนมลงมาให้นมเนาะแล้วก็มึงดูแลในขณะที่ว่าเฮ็ดเวียกจนอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าน่ะฮักเนาะที่ว่ามันบ่ค่อยได้เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็มีรูปภาพออกมาก็ก่อนหน้านี้ก็คือข้าพเจ้าเว้าก็มีอยู่นี่เนาะที่ว่าเป็นส.ส.หรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนผู้หญิงเนาะที่เลี้ยงลูกอยู่นี่อันนี้นี่ก็มันก็สะท้อนให้เห็นเนาะว่าเหตุการณ์นี้ให้ได้เห็นว่าความพยายามในการเฮ็ดให้รัฐสภาเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหลายขึ้นเนาะก็อันนี้ก็เป็นการบ่เคยไปว่าเกิดเหตุแบบนี้ก็อาจจะผู้อื่นก็อาจจะสามารถเอาลูกแต่ว่าก็อาจจะบ่สร้างความวุ่นวายเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นที่ว่ามาเราอ่านฟังกันเนาะแล้วก็อีกเนาะนั่นคือข้าพเจ้าได้เว้าในตอนต้นหั่นสําหรับนโยบายหรือว่างบประมาณที่ออกมาในปีนี้เนาะก็หลายคนก็คิดว่ารัฐบาลของพันธานายกแอนโทนีอัลบานีแล้วก็รัฐมนตรีคลังพันธานจิมชาเมอร์นี่ได้ออกมาแถลงว่าเป็นงบประมาณประจําปี2026-27เนาะยังเป็นทางการไปแล้วก็คิดว่าก็อัดสรุปแบบภาษีเท่าใดบ่หรือว่าค่าวีซ่ามันขึ้นเท่าใดบ่แม่นหยังซินอกก็นี่ก็กันสิเว้าล่ะเรื่องตัวเลขบ่เรื่องแม่นหยังสิโครงสร้างต่างๆนี่ก็กันสิเว้าอยู่ในระหว่างว่าในช่วงที่ประเทศอยู่ในวิกฤตก็ว่าได้เนาะบ่ว่าจะเป็น EU อาศัยบ่ค่าครองชีพบ่หรือว่าความหวังของคนรุ่นใหม่ที่จะแบบว่าต้องการอยากจะได้เงินได้ซานบ่แม่นหยังซี่เนาะก็ออกไปกับเพิ่นก็มันก็ยุ่งยากอยู่เนาะก็มีทั้งอันด้านลบด้านดีด้านหลายคนก็คิดว่าเนาะก็มันอาจจะเป็นแบบเหมี่ยงคนความละเฮาว่าแก้เอาผ้าเอาหน้ารอดเนาะแปลว่าเอาแก้ไปเป็นพอสะเพาะหน้าไปซื้อเนาะอันนี้ก็ว่าลายภาษีที่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาหั่นเนาะก็อาจจะเฮ็ดว่าอาจจะได้เสียภาษีหลายขึ้นบ่และตอนที่ว่าพวกที่ว่าซื้อเงินซื้อซานอันนี้เพิ่นก็ว่า ลดลงแล้วก็ปัญหาที่ว่าเงินเฟ้อไม่หยังตื้มอีกเนาะเพิ่นก็ปัญหาที่ว่าไปซื้อเหือนซื้อศาลรัฐบาลเพิ่นก็อาจจะบีบให้มีการลงทุนแบบก่อสร้างเหือนใหม่บ่หรือว่าแนวใดภาษีเป็นอย่างต่างๆนี่แหละเนาะมันที่หลายคนที่ว่าโจมตีอยู่ในระยะนี้ก็ว่าได้เนาะคือกลยุทธ์ของเพิ่นนี่ก็อาจจะเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแบบอันอาจจะเอาปลาซิวอันปล่อยปลาซิวออกไปแล้วก็ถือว่าสิจับปลาใหญ่ๆมีหยังสินะเนาะอันนี้เป็นนโยบายของกรมภาษีอากรเพิ่นฟังของรัฐอันนี้นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าคิดว่าสิให้คืนภาษีเปาะหักภาษีคือให้เป็นคือเพิ่นว่าเพิ่นสิให้$1,000เนาะอันในการเก็บใบเสร็จใบแม่หยังเข้ามาสําหรับเงินเต็มแท็กแม่หยังสินะในปีนี้หั่นน่ะแต่ว่ากระผู้เนาะไปว่าอาจจะเอานี้ไปล่อๆแล้วก็อาจจะมีการเก็บแม่หยังด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกเนาะซึ่งหลายคนก็มีความหวั่นวิตกตัวนี้ซึ่งอาการเพราะว่าจะเป็นทางด้านแม่หยังผลข่าวเมืองนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีการผลกระทบต่างๆเพราะว่าคือเพิ่นว่าแหละตั้งแต่ต้นปี2017ไปนี่ไปว่าการเก็บภาษีสําหรับคนสิเดินทางนี่เนาะสิเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นก็ผู้ที่ว่าเดินทางเรื่อยๆนี่ก็สิได้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นตื้มอีกเพราะว่าอันนี้เพิ่นเก็บภาษีสําหรับการเดินทางตื้มอีกเนาะอันนี้ตื้มสําหรับค่านอกจากค่าวีซ่าเนาะที่ว่าสิปีอยู่เนาะในบางประเทศแต่ว่าพาสปอร์ตบ่แม่หยังแม่หยังสิกาแปลว่าราคาขึ้นสูงที่ขึ้นสูงขึ้นตื้มอีกต่างๆแม่หยังสิเนาะก็อาจจะเฮ็ดให้หลายคนที่ว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายแม่หยังตื้มๆอีกเนาะอันนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างอยู่อันนี้ก็ต้องฟังเบิ่งเนาะแล้วก็สําหรับนโยบายหรือว่างบประมาณของทางฝ่ายค้านที่ออกมาแก้เกมแนวใดแม่หยังสิเนาะเพราะว่ารัฐบาลก็ใช้งบไปหลายอยู่ก็คือข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปเกี่ยวกับเลยว่าระบบการเตือนหรือว่า OS alert and OS alert เนาะเป็นว่าระบบเตือนที่ว่ามันสิมีแบบอัตโนมัติขึ้นเนาะว่าข้าพเจ้าออกไปเนาะเพิ่นสิมีการประกาศที่ว่าส่งถามว่ามีแม่หยังแล้วสิส่งมาทางโทรศัพท์มือถือของประชาชนอันนั้นก็เตรียมไว้เนาะก็ใกล้สิฮอดแล้วได้เนาะเพราะว่าอันนั้นเพิ่นสิตรงมาก็บ่ให้ตื่นตระหนกตกใจเนาะถ้าว่าเพิ่นสิเริ่มทดลองส่วนนั้นแหละอันนี้นี่ก็ได้ใช้งบประมาณพอสมควรในการมาใช้มาใช้ระบบนี้เส้นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่อันเพิ่นออกมาก็สรุปง่ายเนาะก็แปลว่ารัฐบาลนั้นที่เก็บรายได้เพิ่มก็เป็นเงินเพิ่นบ่ว่าสิเป็นระบบสุขภาพบ่หรือว่าบริการสังคมบ่หรือว่าการปฏิรูปภาษีอาการอสังหาต่างๆกับพยายามคุ้มหนี้ของประเทศแล้วก็ผู้ที่คือว่าแล้วผู้ที่ถูกผลกระทบมันก็แม่นผู้ที่เดินทางเรื่อยๆเนาะแล้วก็ผู้ที่เฮ็ดวีซ่าว่านักลงทุนอสังหาแล้วก็ผู้ที่ใช้รถ EV หรือว่ารถอันไฟฟ้าในอนาคตนี่ก็มีโอกาสที่จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะอาการว่าผลประโยชน์ที่ว่าได้หลายขึ้นก็คือว่าผู้ที่ใช้ Medicare เนาะและผู้คนที่ว่าได้รายได้น้อยแล้วต้องการไปรักษาแคลเนาะเพราะว่าเพิ่นสิมีงบประมาณมาซอยทางด้านนี้เนาะด้านการปลอกแคลนี่แล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวทั่วไปเนาะอันนี้มันสรุปง่ายๆเนาะสั้นๆแบบนี้แล้วก็เว้าเรื่องผู้สูงอายุนี่ก็อย่าลืมเนาะเพราะว่าคือเงินผู้สูงอายุหรือว่า age pensioner นี่นะสําหรับผู้ที่เกษียณแล้วหั่นเนาะแปลว่าหากว่าท่านใดเดินทางเรื่อยๆบ่รู้ว่าแม่หยังซี่เนาะไปต่างประเทศเรื่อยๆนี่ก็อาจจะมีโอกาสเฮ็ดให้เงินของท่านหั่นลดลงเนาะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นกฎระเบียบของการเปลี่ยนแปลงของทั้งเซ็นเตอร์ลิงเพิ่นเนาะแล้วก็มันก็เตืองอยู่นําอันหลักประมาณของรัฐในตัวนี้ที่ว่าออกมานี่ซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็ออกมาว่าผู้ที่ว่ากินเงินเกษียณแล้วเนาะที่ว่า ไปต่างประเทศตั้งแต่6อาทิตย์หา12อาทิตย์นี่เนาะแปลว่าในระยะนี้หมายก็ว่า2อาทิตย์นี่ก็แม่นอะไร3เดือนเนาะประมาณ3เดือนบ่ท่านฟังอันนี้ก็แปลว่าก่อนที่ว่าเงินอันทานนี่เนาะสิว่าสิมีผลกระทบอันนี้นี่แปลว่าเพิ่นสิเริ่มอันกฎระเบียบนี่สิเริ่มใช้วันที่20ของเดือนกันยาหรือว่าเดือนเซปเทมเบอร์ปีนี้เนาะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละคือว่านี่แหละแปลว่าหลังจาก12อาทิตย์ที่ว่าทานเดินทางไปต่างประเทศแล้วกาผู้ที่ว่ากินเงินเบี้ยเลี้ยงหรือว่าเงินเกษียณนี่เนาะก็จะหยุดเนาะแปลว่าอาจจะมีผลกระทบเนาะหรือว่าภาวะทานยุ่งยากบ่หรือแนวใดจังซี่เนาะดังนั้นให้ทานที่อาจจะมักเดินทางโดยเฉพาะกับผู้ที่ว่าเดินทางไปอยู่ประเทศลาวนี่ก็อย่าลืมสอบถามคักแน่เนาะคือว่าบ่ให้มีการเหตุการณ์ที่ว่ามันคำว่าคันมันตัดไปแล้วหนามันเอามาคืนนี่มันยากเนาะมันกะที่ยุ่งยากโมเมนต์มันยากมันยุ่งยากอันนั้นอันนี้แม่นหยังซี่นะก็ให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่นคือเพิ่นว่าแหละเพราะว่าผู้ใดที่ไปตั้งแต่66หา12อาทิตย์นี่ก็แปลว่าแต่ว่ามีผลแปลว่าหมายความว่า6อาทิตย์แล้วเพิ่นก็สิลดลงนะบ่ได้ใดสําใดอันนี้นี่ก็แปลว่าเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมันสิลดลงแน่เนาะเงินมันสิลดลงแต่ว่าถ้าว่ากาย12อาทิตย์แล้วหมายความว่าเงินอันพันชเนอร์นี่นะเงินอันนี้นี่หยุดเพราะเพิ่นว่าเป็นหยุดดังนั้นก็ไปสอบถามคักแน่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ท่านผู้ใดมีพี่มีน้องมามักเดินทางเนาะไปต่างประเทศบ่ว่าแต่ประเทศลาวเฮาแหละเนาะประเทศอื่นๆแม่นหยังคือกันแหละคันว่าไปโดนแม่นหยังซี่นะก็อาจจะมีผลกระทบเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ฝากไว้กันนึงก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นสิได้จัดบุญวิสาขบูชาเนาะอาจจะเฮ็ดซ่าแดเนาะแม่นว่ามื้อแท้มันก็ลงเลยไปครับเติบๆนะแต่เพิ่นก็สิจัดใส่เพราะว่าในวันที่24เนาะ24ของเดือน5เดือนเมษนี้เนาะสําหรับท่านที่พุทธบริษัทที่ว่าบทธุระหยังเนาะก็อย่าลืมเนาะไปร่วมทําบุญกินกินทานนํากันเนาะในวันอาทิตย์24ของ5
0: เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กรุงแกรนเบิร์นตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมาให้พี่น้องชาวลาวทราบว่าปุ้นผ่าปลาสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่5เดือนกรกฎาคม2026เริ่มแต่ 9:30 ตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี่รายการวิทยุของพวกเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแฮงสื่อผู้สุขคนสบายดี